FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิ

0: ัทโซลูชันทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 line@tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพลงยุค 80s และ 90s ถึงกลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้ Metro 105 Viral จะพาไปคุยเรื่องนี้กันครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ความคิดถึงวันเก่าๆแต่จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า Reminiscence Bomb ช่วงอายุประมาณ 10-25 ปีเป็นช่วงที่เราสร้างความทรงจำและความผูกพันได้ชัดเจนที่สุดเพลงที่ได้ยินในวัยนั้นจึงติดอยู่กับเราไปนานสำหรับคนที่โตมากับยุค 80s และ 90s เพลงเหล่านั้นผูกกับภาพจำของชีวิตทั้งรายการโทรทัศน์ที่รอดูเทปคาสเซ็ตและช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกันความทรงจำส่วนตัวจึงมีพลังมากครับแต่ทำไมคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นถึงยิ่ง

มาใช้ในคลิปและวิดีโอจนคนรุ่นใหม่คุ้นหูเมื่อเพลงหนึ่งถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยคนต่างรุ่นอาจฟังเพลงเดียวกันด้วยเหตุผลคนละแบบแต่ยังรู้สึกถึงพลังและอารมณ์ร่วมกันได้ท้ายที่สุดความนิยมของเพลงเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความคิดถึงครับมันคือการผสมกันของความทรงจำรสนิยมและวัฒนธรรมออนไลน์ที่ทำให้เพลงจากหลายสิบปีก่อนยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นี่คือ Metro 105 Viral สนับสนุนโดยแกงแกะ Clever Time Charm Kitchen Cafe The Forest และไทยพิพัฒน์

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

pasa kong kwam rusit. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing am pan shodok mai, rashao jagan le puang reed. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดน

0: สามวงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
1: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
0: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
1: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์
0: ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

ือภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร0

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Craver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจCraver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: คาเตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24 ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลค

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพลงยุค 80s และ 90s ถึงกลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้ Metro 105 Viral จะพาไปคุยเรื่องนี้กันครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ความคิดถึงวันเก่าๆแต่จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า reminiscence bomb ช่วงอายุประมาณ 10-25 ปีเป็นช่วงที่เราสร้างความทรงจำและความผูกพันได้ชัดเจนที่สุดเพลงที่ได้ยินในวัยนั้นจึงติดอยู่กับเราไปนานสำหรับคนที่โตมากับยุค 80s และ 90s เพลงเหล่านั้นผูกกับภาพจำของชีวิตทั้งรายการโทรทัศน์ที่รอดูเทปคาสเซ็ตและช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกันความทรงจำส่วนตัวจึงมีพลังมากครับแต่ทำไมคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นถึงยิ่งกับ

มาใช้ในคลิปและวิดีโอจนคนรุ่นใหม่คุ้นหูเมื่อเพลงหนึ่งถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยคนต่างรุ่นอาจฟังเพลงเดียวกันด้วยเหตุผลคนละแบบแต่ยังรู้สึกถึงพลังและอารมณ์ร่วมกันได้ท้ายที่สุดความนิยมของเพลงเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความคิดถึงครับมันคือการผสมกันของความทรงจำรสนิยมและวัฒนธรรมออนไลน์ที่ทำให้เพลงจากหลายสิบปีก่อนยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นี่คือ Metro 105 Viral สนับสนุนโดยแกงแกบ Clever Time Charm Kitchen Cafe The Forest และไทยพิพัฒน์ Hardware

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

Kipasa kong kwam rusu. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกัน

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

Kasa kon kwam ruse. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puangri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร 065

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0854664848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24 ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะครับ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชันทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพลงยุค 80s และ 90s ถึงกลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้Metro 105 Viral จะพาไปคุยเรื่องนี้กันครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ความคิดถึงวันเก่าๆแต่จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า Reminiscence Bomb ช่วงอายุประมาณ 10-25 ปีเป็นช่วงที่เราสร้างความทรงจำและความผูกพันได้ชัดเจนที่สุดเพลงที่ได้ยินในวัยนั้นจึงติดอยู่กับเราไปนานสำหรับคนที่โตมากับยุค 80s และ 90s เพลงเหล่านั้นผูกกับภาพจำของชีวิตทั้งรายการโทรทัศน์ที่รอดูเทปคาสเซ็ตและช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกันความทรงจำส่วนตัวจึงมีพลังมากครับแต่ทำไมคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นถึงอินกับ

ียยังถูกนำกลับมาใช้ในคลิปและวิดีโอจนคนรุ่นใหม่คุ้นหูเมื่อเพลงหนึ่งถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยคนต่างรุ่นอาจฟังเพลงเดียวกันด้วยเหตุผลคนละแบบแต่ยังรู้สึกถึงพลังและอารมณ์ร่วมกันได้ท้ายที่สุดความนิยมของเพลงเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความคิดถึงครับมันคือการผสมกันของความทรงจำรุ่นนิ

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

Pasa con Quam Ruse. Flowers House con Gen. Kasang Quam Suing Ampan Shodok Mai, Rashao Jack and Le Puang Ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกส

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Favor Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ดูฟอร์เรสทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: คาเตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลค

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชันทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพลงยุค 80s และ 90s ถึงกลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้Metro 105 Viral จะพาไปคุยเรื่องนี้กันครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ความคิดถึงวันเก่าๆแต่จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า Reminiscence Bomb ช่วงอายุประมาณ 10-25 ปีเป็นช่วงที่เราสร้างความทรงจำและความผูกพันได้ชัดเจนที่สุดเพลงที่ได้ยินในวัยนั้นจึงติดอยู่กับเราไปนานสำหรับคนที่โตมากับยุค 80s และ 90s เพลงเหล่านั้นผูกกับภาพจำของชีวิตทั้งรายการโทรทัศน์ที่รอดูเทปคาสเซ็ตและช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกันความทรงจำส่วนตัวจึงมีพลังมากครับแต่ทำไมคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นถึงอินกับเพ

าใช้ในคลิปและวิดีโอจนคนรุ่นใหม่คุ้นหูเมื่อเพลงหนึ่งถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยคนต่างรุ่นอาจฟังเพลงเดียวกันด้วยเหตุผลคนละแบบแต่ยังรู้สึกถึงพลังและอารมณ์ร่วมกันได้ท้ายที่สุดความนิยมของเพลงเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความคิดถึงครับมันคือการผสมกันของความทรงจำรสนิยมและวัฒนธรรมออนไลน์ที่ทำให้เพลงจากหลายสิบปีก่อนยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นี่คือ Metro 105 Viral สนับสนุนโดยแกงแก๊ป Clever Time Charm Kitchen Cafe The Forest และไทยพิพัฒน์ Hardware

0: starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: ต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเลควิวบีชเฮาส์

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

pasa con quam rusik. Flowers house con gen. Kasang quam suing am pan shot of my, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

ได้สวยทุกปกส่งได้ทุกที่ตรงเวลาฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Favor Town สีจันแอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

0: ้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 LINE @tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพลงยุค 80s และ 90s ถึงกลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้ Metro 105 Viral จะพาไปคุยเรื่องนี้กันครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ความคิดถึงวันเก่าๆแต่จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า Reminiscence Bump ช่วงอายุประมาณ 10-25 ปีเป็นช่วงที่เราสร้างความทรงจำและความผูกพันได้ชัดเจนที่สุดเพลงที่ได้ยินในวัยนั้นจึงติดอยู่กับเราไปนานสำหรับคนที่โตมากับยุค 80s และ 90s เพลงเหล่านั้นผูกกับภาพจำของชีวิตทั้งรายการโทรทัศน์ที่รอดูเทปคาสเซ็ตและช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกันความทรงจำส่วนตัวจึงมีพลังมากครับแต่ทำไมคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้น
3: ถึงยิ่ง

าใช้ในคลิปและวิดีโอจนคนรุ่นใหม่คุ้นหูเมื่อเพลงหนึ่งถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยคนต่างรุ่นอาจฟังเพลงเดียวกันด้วยเหตุผลคนละแบบแต่ยังรู้สึกถึงพลังและอารมณ์ร่วมกันได้ท้ายที่สุดความนิยมของเพลงเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความคิดถึงครับมันคือการผสมกันของความทรงจำรสนิยมและวัฒนธรรมออนไลน์ที่ทำให้เพลงจากหลายสิบปีก่อนยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นี่คือ Metro 105 Viral สนับสนุนโดยแกงแกบ Clever Time Charm Kitchen Cafe The Forest และไทยพิพัฒน์ Hardware

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร

0: ต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนน

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำ Sky and Lake View Beach House ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกัน

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

คือภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเ

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OAเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลง

0: ่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 LINE @tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพลงยุค 80s และ 90s ถึงกลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่วันนี้ Metro 105 Viral จะพาไปคุยเรื่องนี้กันครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ความคิดถึงวันเก่าๆแต่จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า Reminiscence Bombช่วงอายุประมาณ 10-25 ปีเป็นช่วงที่เราสร้างความทรงจำและความผูกพันได้ชัดเจนที่สุดเพลงที่ได้ยินในวัยนั้นจึงติดอยู่กับเราไปนานสำหรับคนที่โตมากับยุค 80s และ 90s เพลงเหล่านั้นผูกกับภาพจำของชีวิตทั้งรายการโทรทัศน์ที่รอดูเทปคาสเซ็ตและช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกันความทรงจำส่วนตัวจึงมีพลังมากครับแต่ทำไมคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้น

ยังถูกนำกลับมาใช้ในคลิปและวิดีโอจนคนรุ่นใหม่คุ้นหูเมื่อเพลงหนึ่งถูกแชร์ซ้ำไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยคนต่างรุ่นอาจฟังเพลงเดียวกันด้วยเหตุผลคนละแบบแต่ยังรู้สึกถึงพลังและอารมณ์ร่วมกันได้ท้ายที่สุดความนิยมของเพลงเก่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความคิดถึงครับมันคือการผสมกันของความทรงจำรสนิยมและวัฒนธรรมออนไลน์ที่ทำให้เพลงจากหลายสิบปีก่อนยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นี่คือ Metro 105 Viral สนับสนุนโดยแกมแก็บ Clever Time Charm Kitchen Cafe The Forest และไทยพิพัฒน์ Hardware

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ที่ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือก

0: 0850465448
1: แล้วเจอกันที่ไซ
0: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับ P

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

ีจันแอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Time สีจันแอร์พอร์ต Free

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

Ipasa kung kwam rusa. Flowers house con gen. Kasang kwam suing ampan shot of my, grashao jack and le puang reed. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมง

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณ

Kasa kon kwam ruset. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shodok mai, grashao jackan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร

908. Fang playing online ตอนนี้24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
2: นั่งชิลริม
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

0: โดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
2: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบนี้ของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสลายจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
4: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสารามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
7: นายประจวบ ปิศานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
9: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
8: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่ากดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889@ TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตา

ณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: The morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่อง

Kasa kon kwam rusit. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shodok mai, grashao jackan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้

0: 5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณ

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OAฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่ทุกเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story Artistry of Town

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือ outdoor รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 line@tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

ดนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุก

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: ฟัง Metro 105

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

Kasa kon kwam rusit. Flowers House kon gen. Kasan kwam suing am pan shot of my brashao jackan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Creative

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ตอน

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนน

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง

0: FM
1: ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
2: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 LINE @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
3: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุก

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร0655

0: ต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Craver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Craver Town สีจันทร์ Airport

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์
1: ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: ฟัง Metro 105

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์

0: วดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ชัยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมง

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

pasa kon kwam rusit. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at Flowers House KK หรือโทร 065-845-6722 Flowers House Kongen ดอกไม้สวย

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจFavor Town สีจันแอร์พอร์ต Create

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ดูฟอร์เรสทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสิงห์จันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043224888 099474888 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไป

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

Kepasa konkwam rusit. Flowers House kon gen. Kasan kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puangri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

จุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quebra Town สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quebra Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซน์แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกันที่สา

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนที่มืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ดูฟอร์เรสทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์

0: ใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

0: โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
1: ฟัง Metro 105 FMได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร0

Hotline 08ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุก

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิล

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลี่แกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OAฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่ทุกเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Craver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจQuaver Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน15 น.ถึง 24 น.

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

0: นาทีโทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
1: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OAฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่